ดูดอนมีนู่นแหละป่าอุลนาวปอลนั้นเท่าถาเจ้าหมออาเดลีไหลอสวนักทรงศีลกันลองหอกสาลตุ้ยเนียจนทวนทุ่งไงหน่วมกันไงค้างนิ่งตุ้ยนี้กันไงดึงมีโจกันไถ่ชามีกูรบงเบลทวนทูซีที่มีทวนทูทรงอาหินกูรบงเบลฮีอาชินลงชัดรวงอะไรจางฟ้านักอันไหนรวงอ่ะอาปาระทิลถาอาแทงซาเลยอาละมัดรวงตีมีกันหัวเทยกันไถ่ชาเวกินที่มีทวนทูอาหินมีเมลเสจปาค่ะเจียงตีนเมลชัดเจ็ดเลยตัวกษัตริย์อาราจังสาลตีมีจิบเจียเรนตุยเนียกันไงครั้งหนึ่งขบคัดอาหินจังวัลประคัดกูรบุงเบลตีมีอารักอมอาเมลเสียเสียจูเมนุงีซิมเทียมเหล่าเทียงอินเสียอารวงเลรายะขัดลำเลขัดลำอาเอวตนอารูเลจังขลเฮอางอยเคลเคลอามิทุกเสียจูเจ้ารัวมันสูรเสลาอาไม่อจินกิมเหล่าดึงอันหางเล่อกอยเงียนเงียนอันมูร์ฟุนอาสาสีอาเปียร์เหลียวเหลียวอามิทเมนเล่อาเจ้าฟอนอาบียงรู้ขัดลำเล่ขัดลำอากีเดลเดลีอาไม่ขัดอาเป็นซอยถูนูน้าวฟลาจูวุ่นซิมชีเราอามิปปีมันินดูตู้เลรวลพิชาตูอันไหนเราจรวงอ่ะนพี่จะต้องไทยเราวีอามาเตียนอาปะไหมนี่ขัดจูอาอุมหาร์เล่อาลงเลี้ยงินอีคนาอาซาวีคว้าอรวดพระเรราไล่ฟังอ่ะใจจีมสิงนำประคตินอลวงลู่โซอีอวากเรเราอหุนโมอหงทวีใจจีมจูอกายก็เอโยกะกะทัดดิ่งตีนรวดอท่าสิกติกะอใจจีมเตจุนกะปุกูรบุงเบลจางฟะเตนอิทะชามชามโมนุปีกะเลาหอลสักดิ่งอตีกูรบุงเบลินอจุมไทยเราใจจีมินเซียงติมันินนุปีอหอลสักดิ่งตีคะอรวดบานเราอาสนานใจจิมจุนจางฟ้าอดีลเรารกูรบุงเบลขัลจุนคว้าอรวดีจางฟ้าจาอดีรวงอาคาสาลใจจิมขัลจูอาเฟวีวาวีอินประคัดฟลาปฐมอุมนางอินาอวัลูดีอานูเลอาปาอันรักอุมจุดเนูปานเฮนาจุนกูรบุงเบลปัสละนันฟนูประคัดตะลินอันในเหล่าอสีเลนันจีกว้างอินนันจิมิดึงอดีอีอาการเหล่าสันตาฟลานูเลปาจูอันทินปิดอันฟนูเลปอลอันจาวะกูรบุงเบลเวกในดึงอาจุนปามมายันเตกังวัลชาชาเลมิโดโดในตุมนากิลายะกูรบุงเบลเงลเจลดูโดตูเลจางฟาตุมันในเราอันมากไปหงจังดึงจูอันในเราเลอันสุงินอันจีกว้างินอันเทโลดึงหุ่นม้าฝนซีอันชินเฮลกัมอันฟนูปอลช่างอันรัวสกะอันถิ่นอันวอมไทยชุมชิมเราอันฝนูอุปบีกจูเราเฟนากินอารมณ์แข็งอันนู่เลอปาจนนูเตกันจีกวางจิมีโมกูรบุงเบลทอยนายกนาดูอันรักเตอันฝนูเตขัลจุนกูรบุงเบลในนักจุนกันสุงีทีเลทีอาตีสันอันสุงใจทีดึงจูอันรวดบานซีเราอันฝนูอะไรลักคาอารมณ์แข็งลาลานูเตกูรบุงเบลในโมกันสงสัยจิมีนาดูเดียวเดียอันรักสุดเวอันฟนูเตขัลจุนกูรบุงเบลทอยนายกนักจุนกันสงสัยจิมีขัลกระดูเดียวอตีสันเวอันนู่เลอปาจูอันไปอดองสินสินอันทิลุง่ายง่ายดิ่งหมอสีดิ่งอันหนาวตะบิกนูเตอันรักหักอันหนาวตะบิกนูเตนอันดูเหล่าปังอาจุนอันสงสัยอันชีรัลขุทางหนึ่งอันฟนูเตจูอารมณ์แข็งอันเห็นเวเตจุนทุดังเจียงอันซิมมันหลานะนูเตกันสงสัยจิมีโมกูรบุงเบลปัสสลีวันไอฮานาดูเดียวเดียอันรักสุดเวอันนี้จุนกันสงสัยจิมีทีทุนักจุนกับวันไอดึงอติไอดึงจูอันลงอักิมเหล่านานไอเหล่าเล่อันทีทุฟวนจิกซีอันฟนูเตจูอันรัวสกะหาอันตีสักลุดกล้อมามีจ้าปีกาเกนันไทยอันฟนูเตชงาจุนทีทอนทุ่มหินอันรวดจุดินอันฝนูเตจูกูรบุงเบลทอนอันนายโอไม่ดูสองฟ้าสีเลวิตรูนะเมลอหงเสียดสินสินจุนฝรั่งนูเตชงะอินซางนมนักเลยไอปวนนักอวะฮาร์เววานจาวะอาสางเอเลยจาวะอาปิดฝนซีอันตีบังอินอันอินซางะลุงอวยนักชิมชิมเอาอุ้มเราทีอจิร่วงะฮาร์ดัวดาวินอตัวร์เมนนิคัตจูอันโคเซนินงากันเชียร์ดังอันตีที่กว่าอันเฟะถู
kurbung bel khalju atelve ru ansote ngaleng tha tha an thi an kai sokre ro kurbung bel khalju tilikonga nga thai son thon an tongoi akai ve nga thai son chun kapu jang fa ten itha ram shamo na mel sian nak he kalau er deng ati kurbung bel chun ka mel sian nak he rem thai le er thai asinon lauding ati san asinan nga thai son khalchun kanpo ni na ching jiang mani dai da lomi khi fototola kan saklam tili jiang mani dai lo sunga khin kalau khol deng ati kurbung belchun tili khatlam kapi jan thing na chu avalak nuwa jiang mani dai da lo tili chiang sunga chun afei nga thai son chun kurbung belchu akhole ana lakmi chun azut azuti ana thingi dai na hwa mwa chu atak sa kha an hung nau an moi deuh sin sin chutin adang aro sak vi vaw nuwa kangwal mel moi ngai ngai a hung chang hipa hi kurung bel ase ti man thai thai non lo ding tiangin a hung thasal kurung bel chu alung oi to ke nga thai son chu lung oi ten a kha sal kurung bel chu a thal tuk thange ami papi manin azau an khop thai non lo an por ngai thang akyang kapa an herozok rero zanlam khwa asimin an nga kai chia phurin an tung sao kurbung belcho anupi in in ka shamin arak chawi athending khwa chuanin arang hak reng reng asina kurbung bel awa thleng chu arak thai thiam non lo kurbung belcho athil khal choi saktu non lawin ama te na thum anupi chun mang bangin azau zok rero men khuilam mi khwal ha asi ding tin arwat men apasal ratung ding jo anga ki kot thelam chuanin ading ring ring kurbung bel khalchun amanga bang khangi jiang ha na zawi khwana chon tin asut anupi khalchun kapasal ratung ding kangha ate kurbung bel chun keima hi kasi atinan annu chun azum thailo anupi in azum thainon lautika kurbung bel chun izum lawasi le kasur por ka khe vungzo nikola ate abom sung vungzo na kho apai sur asan mi le an mai chilleri pol avung mu chui si chun azum khange alung oilu toki alung oilu tok le a ai puang kha apasal zo pha chun a chilleri pol chu tha ten aret khom hai alung oilu tok hi ngai nak thailawin amang ta amo arwa to athup ten anwaya zokre ra asinan amangchu asisi la kurbung belchun kapui sur kan san mi kha nga te thon vun pe pha o ati anupi khalchun apa te choi ding nga chu khengin akengi an sur thon a hepe an sang kai sin kha nan sur nga te ta kalau choi ati i adung let hoin atin sal vor vao anu le apa chu an manga bang ni danga anu le apai in aleng hi tin sal leng khwa arwa na ka chan sau pi rei theo tui zan bul jiang a chang ha si ding anti an fano upavik chu wazawo anti wazaw na kho tin a thiam non lawi ata bang ta tin ti anai non lo ronga anau nu an hi kha sal ani khal avatap ta ve an manga bang yi anu avapok anu khalchu tin athiam non velawi annu fathum chun antang khu anpa bi amang abang khangi chobangi thilchu jiang an changha tin wazau kho zau thanung za amak pa chu an sung zain an rak hil vial vi kha awamu chutin anpa chun an sung ten awa shroi swak sal a u nu pa ni chun an nau nu te chu an na si an mai pasal dinga an du sal nan achang thiam non si lo olok song van sang la min an ni khat chu kurbung bel chu kola puan buk ka phor ding ati e khwal klo na tum a fel hana anu pi chu ka hung tun sa lai han lo in lenga rak suwa ko la no u le polin an lo that ding tin atiam ta nuwa a khwal klon song ei in ding jiang mua mua atwa sak thu ta anu pi chu nau pai shin kha pi thon khwal atlon san ta anpa a feliam chun a u nu chu arai kanawo nan fokin fa te anei avati anau nu chun
kamuzaw araktisan. Tok fa nga, nan siya in fate anay, razaw nik atilala. Anaw no chun, kamuzaw atisan thaw thaw, abum thaylaw. Ne tabi ka chun, ankot ka tingpipara, pepok asi i avok. Chiti avok pa chun, kanawo rasuak man, kapepok sepok laya, koronin nan pa ahong kong kamu ati. An pa jo mudu vetok thangko, kwi mo ati i avasuak. A uno chun, apepok a chun ataw tere asep. Napin asep asepi asep ka, horkwam sunga atla. Atla na ka chun anaw te kalju asuak. An nu fa ten an suak thay non lawi, chwe muna chun an umta. A uno jo, kanaw nu ati zaw tin arwati, kurbong beli nupi kasitang ding titasatin, apuma tolpi abe'i, faray bangin arak tuwa mo. Atak thay law nak dinga, puan siyain aton shem. A umzia a faray abang vekang. Kurbong bel ka, akwal tuan zika, an nu naw payin atan tarwa nga, arat hensal tika, anupi a irwatse di naka ase. Chitin kurbong beli inpiju arak nga. Nikatju, kurbong belju ahong klong sauve. An konara kentika, lilon huay horkwam sunga jun, anupiju naute ton avamu. Kurbong beljun, katoka ziang hananti avunti. Anupi kaljun, ka uin inkaka sihi arakti. Abo machumi, an nufaten avung joyi, apuan buksunga asani apur. Inava tengi, anupi piankingin, anupi unuju avamu. Kurbong beljun, tu kanupiju, kanupi hun avabang lauve ati. Anupi kaljun, ziang ruang amo tin asut. Kurbong beljun, nati ahal ding ti, zuha mepek tiam talaw ati. Anupi kaljun, asingaye, kanghilpang ati avung pek. Tokfa nga, tui kanupiju, lani kanupi avabang lauve ati thaw thaw. Anupi kaljun, ziang ruang a tia asusal. Nakwal kong ba nga, naril arong ding ti, rolpek tiam talaw ati. Asingaye, kanghilpang atilala. Tokfa nga, tui kanupi jo, alani kanupi avabang lauve ati thaw thaw. Ziang ruang a tia asusal lala. Kurbong beljun, ziang ha na por ti, kathil por la suale zau tum talaw ati. Asingaye, kanghilpang ati, anpay puan buk porcho, makaw na ko, anaw nuka avamu. Aning zaktuka alawi, puilo ati. Asang kalam manin, kan ngam lawin, muan charlam ek manin adob suaki, ning zakin apay ina atin law. Kurbong belcho, anupi afate thon, lung oilin wamin, anrong umlanta. Tuan turaw ling kokaman simbang, ngatay son air kurbong bel anti tia lasak naka le nu tiangin anrun manglanta. Kurbong bel hi atin long chan nang le mi zang fa anay inak ruang a apara til cha at lenge an insangin lung oy le nun nuamin an umlanta ti hi hi mi tuan tui sin kan mutay. Hi tuan tui sin log nak mal te tal nan rak nga ding tia rasan naka nay arak ngay tu nan zate para kan lung oy. Tua chun lamoy kan ngay ding hi, amay sabig na ka, punduram ngay ti milha kan ngay ding. Hi milha hi, di kaisak miya si, siya chate ipuha milha si.

นี่ยแต่เวียงหน้ากาฉันกันหลายเมียนแล้วสักเทียมหินทางตุ้ยหนีเที่ยงไอ้กันเห็นไทยเรามีสลายส่วนเจวิลากันไงดิ่งรวมสีหนูอู้และหนาวตีมีลาสีอามาส่วนเจวิพวามีลาสี